ดับขัดอาร์ไลโพไลดับกับเจี๊ยกจุงี้พี่ดอนกับบังอาญาเจี๊ยรีริงอินยาพายมโนบายอชองดากาลิงกนาดกองกองกับจิงกะลีมันกับสิงห์พี่กะลีกับยาเพร์นักเวกับสิงห์ชักเวกนั่นจูบะมังยิบัดกันได้แบบประหลอดจูบะตั้งกับตาบังอาญาบ้าบ้านนั่นนั่นเตียงสงูตันนัดยาพีบ้าบ้าบุพเพชิมันตาเชิดฮามากับโปรแกรมฟานันเลเวจิตเอ๊ะอาจจะงาเจงันองเด็กที่วอลลุ่มและเนกสุดแกรนพี่งาได้อีบ้านาไลท์กอร์คุณเลยชิบุญยพี่อีบ้าแค่มีออลิงกันหน่อยอีบาริดนาเมาเดมมาร์เวชองลิงกันหน่อยสดใส alright นี่เราไปชิบุกันจังกับบันตากับบันิงกงฮัลโหลกันนี่กับจิงเกลี่กับจิงเกลี่เอยูกับตากับบ้ากับจูบับคันเพอร์เบตนาคุยกับปอร์ชักคุยกับปอร์ดังบาก็จูบะปัดกับบาดได้งิลายโยยีบาดุบาดีบานะนั่นเล่าสดทุนกีบายโยบันชิมดากระชูกิดิ่งนางตาอีไอชาอีกงบีนางตาอีวันบาวันสลันบาดีเทยนงบรีอีเทยนั่นนงบรีอะไรมันนางตาบาดีบาริดนาเมาเดมคุปริชิบุนีกินีกิปันลองน้องสับกีบายโยยีกับจูบะกับบาดได้ยีกิบัมได้รูอัมเล่งยีเนี่ยช่องดังกับบอร์นิสยังอามาดันปะกับจูบะกับบาได้เลยกัดโนบาจีกัดได้กับจิงเกลีกัดโนบาจีคุณลิชิบุนพัลล์อยากกับจิงเอชิมันตาจงพีหากันเอกร้อนกับบ้านนิงกงถึงกันไอโนมันตาอยากกับจิงเกลีกับบาร์ปัดกันมาพัลล์วัดอัมเคลดบันทอยอยากกับกระติงหาบาพีพาอยากกับจูบับนามาร์บายอบพีดูบันร่าอยากกับชุกีและเนกมูลากลิงกันนั่นหาปันเสียงกุมังอาฮามาดันดากับบอนนี่กุมองฮิจูจูAlright, the palo ka jingkali singap bha, bat sa pae ka jubahap ka chong pi, bat ka jingkali ka long kum ni, harum. Lada ubriya ubat ya umok hi, u shiliang kakti, u jingbam haka weipat kakti, u don ayu haki kejat. Ya ka jubahap ka chong pi, au kandai so prasan iwe not arlai iwe, ngarong biang sa shisin, ya ka jingkali, ka round ka baar, jangka program fun unlimited.